0: นี่ก็ได้กับอากาศวันนี้ฉลองบวันสปีนอะไรสปะสอบพยพไปอาร์มิเตอร์มีเดียมเวฟบริงคัตรบุกพรัสปะรูปสาวกิโลเฮิร์ตส์ปาร์ล็อกไปยันบาร์โรสายชีสินปัดงี้เปรียงสบายพี่กินน้องสกับชากับไลฟ์โฟนในโปรแกรมกีจิงรวยคัสซี่งั้นเงียบเลยเทปที่อุณเอาโทรศัพท์นัมเบอร์อุบะพี่หลับมันกอลมันชิมตาคันนี้กับโปรแกรมอะไรสายชีสินงั้นกว่ามันเป็นกันมอบยังไงพี่ดันนับประเด็นจะพี่กี่ประเด็นลงทำไมกันนี้กับโปรแกรมอุณนัมเบอร์อุบะพี่หลับมันกอลอุเดย์นอตไลน์เรียวสาวอาร์คันไดซันอาร์นอตสาวเหนียวมันตากุมนี่ฮีเงินยาชิมหน่อยกันนี่ก็คอลนัมเบอร์ดอนกี่บาลาฟอนชิงี้แบบเงี้ยสกับมันเนาะบาลาโยเอกไลน์ฮัลโหล
1: ฮัลโหล
0: Good morning พี่ดีมันเนา
1: ะอะไรบ่าววันยัง
0: โอ้ยบ่าววันยัง the first caller สตาชิเซียนปัดบ่าววันยังอีพี่เรื่องสบายพี่เช็คนี่กับโปรแกรมตีพี่ก็สกับจิงรอยอยู่บ่าววันยัง
1: ไอ้หนอกจิงรอยจะรีดจัดฟ้าจึงบ่าจัดฟ้าทางนี้บ่า
0: ต่อนี่มันตากระสีละเยอะสดังกะละคำสลิมขันเดียดเนี่ยตีนี่เป็นเดิมหน่อยเด็กเอกนี่จิงรอยจะพี่มอบ่าจัดสีฟ้าบ่าจัดสีฟ้าทางนี้บ่าในRadio
1: Jat. Radio Jat Pa.
0: Ngadang wat, ngadang yuk dikit di jingwai. Toh hot, toh kalak ngayuk ni jingwai. Ti, ya no pin dedikit ke ni jingwai, bak wan yang?
1: Toh. Namaskar radio, keluadab kena kusnya mengisyo. Ti dikit ni kawai paro kisau jeng ke akash pun di shilong.
0: Toh, kumulai shibun.
1: Lagi. Nah, saya.So, saya cakap mereka boleh ikan sebaik kepada pun kepada sisa bahawa try siapa boleh ni long iba wan baik iba wan di wan piang itu botol ni dan nafsuin iba tu selar pojut nata iba karblah nama fang nata ikan ikan sit ikan san ikan simbol ikan bala ikan bayar.Konten kau web baru ibu siap di program. Orang tak itu duduk anisial makrok. Baru ibu siap di program selamat kemudut.
0: Tak aku boleh sih buat wan yang kini kejiran lah pentam mah. Tengah aku boleh review bapa penyok kesini ke pakemen. Bye bye.
1: Aku boleh sih. Bye.

นิพิบารอกิปาร์ลอกน้องสับกันนี้กระเดกอากาศวานิชิลองกบวันชพีกิลอกน้องสับกตาโนไลส์ปาสาวคุณโยปุ่นอาร์มิเตอร์สมีเดียมวิฟอุเบรังกัดเบิร์กพลาสปานรูปสาวกิโลเฮิร์ตส์บัดพิลารูบันยอสมาวนากับรีดิโอชานอลออฟโดดัชันพีทีเอดีทีเอชบัดพิลาบันสับไลฟ์สตรีมิ่งนากันนิวส์ออนแอร์แอปปาร์ลอกน้องสับอีพเดียนสุภัยพิบารอชกันนี้กับสเตชันจงนี้หากันนี้กับสเตปบัดมันตั้งอินวันลำชพียากับโปรแกรมคีบกุนจันกับโปรแกรมกิจิงรวยฮินดีMens dang no ekini ka program jungi da ka jing ruai ka bangin pasap shi phi ka jing ruai baning kong ka ba ker teng you are my sonia balar wai da usunu nigam pat ka al ka yaknik balashim na ka plem ka bi khushi ka bi gham badan bur ka jing ruai ka bi balar wai da ukamal khan balashim na ka plem kan da

ปัดปอลอกน้องสงับดากระตุกจิงรวายในอีกองอาลีช้อปปิ้งรูปนีลาปอยน้องชักกระปกจองกับโปรแกรมเริ่มไปกี่กันเถกับละวันชพีนักอากาศวานิชิลองมันตาอับบัดสงับปัดยากับโปรแกรมกับบันบูดแก NCRT sponsor

อุกลงสกาวกะเดสกะเวปัดกะจิงรวายเป็นยิละยอบันเป็นตำชะพี่ห้ากะนี้กับโปรแกรมบลารวายดีบะดันบักกอร์กะลังตีนมาร์บักกะปอร์กะดัมเบียงนินเป็นชูชูสะเดกิจิงรวายจงอีบะแอนโทนีกองวังกะบักกะเต็งเปิร์เทกัมเต็บเอ

กระดกรอสเดมันจูร์ก็ว่าเอกิทาวยองกีในวันตาอินีเป็นเหตุยากับฮอสพิทอลดองเล่ว่ากับสอร์การเดบก็อุปนครียากับดิจิทัลโปรเจกต์รีพอร์ตดีพีอาร์ไว้หัดเดนดอกเปล็ดเป็ดบ่าวันยากิตันดังอุมันสตาเดมันจูร์อู่ว่าอินีเป็นเหตุมันก็กับเอ็มคัมพาขณะว่าปุ่นนายเขียวไว้ขึ้นเนียยองกับฮอสพิทอลไว้ว่าปุ่นพายเอชกรีไว้ว่าเอยสุมาร์อีว่าเบียงในวันตาอุปเป็ดบ่ายองกับเชลองว่ากิทาวว่ามาร์เจนกับ National Testing Agency NTA ดารายก็ว่าปนดำยากับ Examen NEET NEET UG อาร์จารพนรู้ก็ว่าดปนมันหากับเลตริกอุณิอุปนัยในวันตาว่าย่ออุปเสียให้ปุเรหักกิจกรรมด็อกเตอร์กัดกรรมอิทธอหากับโซเชียลมีเดียกับ NTA ดปนทิปก็ว่าอยากกันนิกรายดัชเชมในวันตาอิมันโตยองกิขณะปุเรวิวปนเนเอชเนียหากรุกอมปนัยยากับ Examen หากรีกับ Agency ดองก็ว่ากับสอร์การดรายก็ว่าอีที่ยากนิกกรรมชาก Central Bureau of Investigation CBI ในวันตาว่าเละยิ่งตะกิดอีว่าบัญญัติหัตถ์ลอร์อีกันน้อว่าเดมอีเป็นเล็ดเป็ดบ่ายากี question paper อู Minister กับชนะ Petroleum ว่ากับ Natural Gas อู Hardeep Singh Puri ในกสิงห์ดองูว่ากับรีอินเดียดปุ่นกู้ก็ยิ่งเป็นมียากับ LPG ฮับปอกับรีในว่าเป็นมีกำว่าลิฮันรู้ฮจาร์ตันหากชิสงีชากสันโฮโซจะฮจาร์ตันฮันนาฮปรีว่าเอ็มอียักษ์อีวัจยาฮาวเวสเอเชียอุมาเนสเตอร์ดองอูยังนี้ให้ปอร์ว่าเอวยังกล้ำหากยังลังยองกับแอนนวลบิสเนสเซมินอาร์จาร์พนรู้ฮานงบาเดลฮีดองเล็กกับว่าบุญกิรีดมาดกิยังกูดอร์อีวัจจ์ไว้ดูน่าคิอุปนิยังหากนี่กิบนายกิบระเดมกิรีอินเดียวันนังยี่ก็ว่าเป็นเนี่ยยี่ดอร์อีวัจยังยาอุปเปิดบ้าดองเล่ว่ากรีดบุกวันตาบาก็คำวันรูปเผาสีในวันตาคิอุปนิยังคิวมเอ็มอุปนคุดคำจุเล่อยากเอลเอ็นจีไว้สุพสันสีในวันตากเอลพีจีก็ว่าเป็นที่คณะว่าเอ็มอิดูนาฮักิมาร์กิมันตากิชิปายดาเดียกเอ็มกิพรามุดกิเล่นอ้อคันทบยาอารมุดกินองยาลามว่าฮักมัดดุยองกับคนหุ่นเล่นอ้อนามานิปูร์กัดคำยองกิเฮออฟิซาร์เนกสียากินิกิพรางุดดักแกมนากิดิสตริกว่าเพรุเพรคนทบนาชุราชันปูร์อิมพาลเวสกักชิงวากอิมพาลอีสดยอกิเลอุแกมบุนตลีกิเตียร์เซียดกิวะเฮวากิกุลาวากิกุลีเดลังวากิกวดกิสลากิวะปิญูเยสกีวากินิโตกิเลนอคำจุเลวากิโมบายพนยินีอิทโฮเวกินเรดปันมันดากิชิปายกับสอร์การปรดีวากับสอร์การจัลลาฮักกลังกิทาวยองกับจัลลาอิมพาลวากิวีกิดิสตริกอุมาร์จันอุชีฟมินิสเตอร์กับจัลลาเมคเลียวคงรัดเกสังมานินกสิงห์ดวายเป็ดบ่าวยากับไซลูมกับอิริสิลโปรดักชันยูนิตฮับบอยรุมบังรีบอยดิสตริกเดวัฒมูวกุนตูวปันมียากิเตียร์อิริสิลเวโอกระชานยากินองรียาอูขยังรินเดียวกิน้องทานหากจัลลาวรอกวีเฮวกอีเอกลัมหากนิกยาลังชิวมินิสเตอร์ดองวากรีบหอยดมันกวีนิกดิสตริกวัคลันตามวปนิยากอีริซิลต์หากจัลลาเวดมันกเลกกระดันอีวาอาร์หากปัทไทวปนิยากิทานอีริซิลต์ดองวาอีวายยากนิโตกยูนิตยากนิกยูนิตต่อโอเอรับเวโอปนคลันนาดูอีรุกัมอีรีเวเป็นมีอยากกิเตียร์ทานคำโจเล่อุปนภายมันยองอุกเสเวโอเอรับกวักคำภายากินองรีสัมเบวากินองทานถ้าชัวปนกดอยากกูบอสจะนี่อับยังอียากกิขมัดกิวเอ็มกามบัมสมาลุงยันลำเฮดโอกับบีเจพีอุฮีมันตาเบสวาสรมาคำชีฟมินิสเตอร์กับจัลลาอาสามฮักเซียนกวาร์ดับเป็นเด็บอุชีฟสเกตุรีกับจัลลาอุดอกเตอร์ชาเคลปีAhmed yaka self enumeration process nevanta ka housing listing operation census arjar arponia pendamno ka nation testing agency yaka examen yong ka need arjar arpon ru ni dau icha kno open let yaki question paper punku kri india yepen mi yaka lpg na ka lepon ru hajar ton cha ka san ho so hajar ton hak chisni hanna m hapri yaki ivajia hawes asia katur pocho kut yong kani ko khu bo jentia tonia pon I yaki program ke ubot

ฮักสตูดิโอจังงี้กับมันตากจันมีนี่ดอนแบบนี้ยาอีกองเอลดานลูลินชัดับอีบลองอี subject matter specialist ฮักออฟฟิศจังกับกริชิวิกยานเคนราอีสคาเซลส์ดิสตริกที่ฮักนี่กับจันมีนกับมันตายเนี่ยกระนั้น